0: Ya wala sa sa tombe ko suka machuma wadu.
1: Na.
0: Anao maga hagibu.
1: Wala samu hadu sa
0: ya. Buba ka chuma. Gure ko su gibu ne. Beko wa maro. To ya wa we so ka ni be wi do ko ma isu te tuba ine maro tirera. Sakiwa gison yo ka ni ihun tu si abansa ma tiro afani. Baso an gwene awan bi ma tiro kwa. Sakin me bi hu bu hiso ya so wi un na so kwa ngme wi un ye ma fani mo ga ne wi se mo a win ti a bi o ga do ma tiro ko. Ben wa eto mo.
1: Yo ko to.
0: Machu ma wadu.
1: Naam.
0: Abeg bi atore.
1: To. Nanu am sa ga da ma kan ba to no sa ga ina ti deni sa deni ya deni.
0: Ba mi do.
1: Na ya.
0: Eh.
1: O sa ba to no sa ga yi ya te ni me.
0: Eh, so ya ge ni
1: de. Ina ka ti ku ya ke ni.
0: Hu ti ku ya ya no.
1: O sa ba to no mo. Ge ye kwa kanu ma ya ti ya no mo sa ga.
0: Eh, un ho go ko yi wa.
1: Ma normal ni nemi.
0: To suda.
1: Naam.
0: Kuda haba so ada gwem.
1: Oh ni ana ni a undu.
0: Suda me. Iruna ga haba bi ke ho.
1: Na wala dio bo ku me to supporta wa na kai na kai so.
0: Eh.
1: Mhm. Ada ma na no ma mu ye ke mo.
0: To ga ko me. So ba ga nwe mi.
1: ยามาจอมาวินทีอะไรฝาลิมะมาวินทีอะไรฝาลิมะอะไรวะกินะอะไรวะกินะมีดิวันโครมีอะไรยานีวะกินะเปล่ายังไม่ละอะไรวะอะไรวะโตโลโครโลจีนุบุยเมย์บาวินเมย์บันบันเนี่ยกูน่าวะตอนนี้จะยาวินะสุดบ้าไปอะไรวะอุดมโครโครเอ็ม เนี่ยโครงการหมดเนี่ยโครงการหมดเนี่ยโครงการหมดเฮ้ยเอ๊ะโดมาเตอมาบ้าบ้าดูตัวอย่างตัวมาเนี่ยเนี่ยยาวินเนี่ยอาการวิจูอาการวิจูโดมาเตอมาเนี่ยยันดูเงี้ยยันดูเงี้ยเนี่ยมาเนี่ยนี่ยาวินเนี่ยยาเย็นเนี่ยมันจูยันดูเงี้ยแต่มุ่งหน้ายาวินอาการวิจูอาการวิจูโดอาการวิจูโดมาเตอมาโตมาเตอมาเตอมาวันเนี่ยมาเตอมาอะไรแบบนี้ถ้าอันเช่นอาคุณยังมองเนี่ย เดี๋ยวเป็นเรื่องนี้อาหารตรงนี้อันนี้ว่าบ้านนี้คือเป็นที่ยังมีวาระมั้งอาตมาคุณจะว่ามีเชื่อบ้านอันนี้คือเดี๋ยวนี้ยังมีวาระอยู่ตรงนี้คุณเชื่อได้เชื่อคุณยึดตัวคุณยึดมือเชื่อเลยอย่างยิ่งอาตมาว่ามีอาตมาว่าเราว่ามีอย่างนี้บ้าเว้ยคุณกลายมั้งยิ่งโค้กคุณจะยิ่งเดี๋ยวมึงมาเชื่อเรื่องนี้
0: มาเตรียมอาหารเนี่ยได้ดิว่าเนี่ยอาหารนี้อาหารเนี่ยได้ดิอยากกินบ้าอยากเด็ดสัมปะตอนนั้นมันต้องไปยังยังอาหารเนี่ยอยากไปยังตู้นั่นยังยังลูกคนอยู่อันนี้อักบอมีมาชุมมาดูบุบักะบุบักะชุมม์ Cuma bubaka. Sasi ya wibu waka chumo uwi wink mi anyu ho sarawa ma eno sefa ye nto ni hera ni uwi ni wabaye kwa unkankara huka mwa turugu me sana wiso wafangu ga wibie tu sa wimbu kankara hoga nyohura mi mena kahade ya nka bugo maton turo me ya mbu ma kpa me bu nya sawi machu mama do sare ki mena you say bugo ma na kpa bugo go him ni gunte wi aso na na ho sare ki ya wala adam mama ti ni wa won gusa awure ya ton turo go hede wi bu ka chumo wi pin anyu ho sama you know am me sa no so ga hanu ko ga yina suwa dasari amadu marekundi mena wi dasari amadu so ma wi so go tege ni po ma wi ma gete so ma hun bisi so hia o me bisi nda ga ga waso